0: พ่อแม่ต้องมีทางเป่งมาโซตีปลูกได้ม้อยคือแม่นอันหัวเชียวหนึ่งห้องนงสารนื้อถี่เทืองให้ว่าอันเจ้าบ่แม่นต่อเริ่มมาโซได้เหอแม่นจึกเจ้าใดมาโซอ่ะคือจึกเจ้าอันใดเมื่อสรรพตั้งหูได้ติเอออกนี่ก็แม่นอันต่าวตังว่างิอันยังบ่เฮาแต่งซับกุ้ยดิ่งมือห้องจิงผู่ปี2023เฮิบตักษาสิกูนงเงียบงีล้อมสาตรุงหลบอิมเอ็กมาโชตีปูเฮอก็มาแต่งเหาตั้งมาแต่งเลน้ำตีดินเฮอ6เฮกตาซับองดิ้งงอบดึกสามรับเฮิบตักษาแมนวาจูเนียก็ปูกับบ้านเมืองก่อเอกให้ฝาชื่นดีเฮิบตักษายังตั้งเตือเปลี่ยนตุยแต่เฮอได้ไล่มาหามจึกเจ้าหมาแห้งมันซับตั้งแปะเป็นห้องงีดิ่งเบอร์ห้องจิงผูกือยอดซุงอันใดห้องตีมาปลูกเจนี่ông Đinh Ngọc Đức giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghi Long và
1: chúng tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép
0: tôi khỏi im bọc sòn hờ chú côn hóa hợp tác xã tè ma chia lại tông hòn cho ao hào ao ọc có khư cho hai neo sản phẩm trực trao cho hủ đầy tỷ ao ma có khư đủ mết chú ăn cư chú cơ quan nhà nước có khư côn hai xử nhang mòi đầy nhằm hơn แต่ปี2023หอดนี่งีอันได้เฮอหอยหนึ่งซ่าหมดมาโชติปูกนำเนื้อติดินเกาหอยซ่าแปดเฮกตาเฮอจูตุชึกเปอร์กลยังจึกนำปูกยังเห็นแมนติงได้เฟซเวียดซ้อมาโชติปูกสุดเขาหามที่เรื่องตรุงกวกมีมาโชติปูกมาเฟซตั้งมาโชติปูกก็เจ้าเสือจะนี่กงตากจึกม้อยมาโชติปูกยังเป็นตางไปห่อห้องได้บ้านเมืองกรุงติงไปปอบน้ำเจือจึกยอดสุงอันใดตั้งหูใดตีเอออกองค์เวียนบ้านเรื่องจุติกอีบ้านยาสันสาเอียนไทยเหอหู
2: ที่มินก็เถอะล่ะทรีกับหลายแก่หมาพงตรงเดะเบียดดิ่งแย้งของหูยาดิ่งเน่าสันชด
0: ตัวยังไปเห่าตีมาปลูกกระหูใดแมนอันดิ่งแซงห้องแต่เฮือนสันชดตั้งนำปลูกกะตีเลิกคือแต่หันต่อตั้งเอ็กไก่น้ำจืดเฮือนแมนไปเอ็ดดี้เมื่อคุยทิ้งกี่ถวดคือไม่ได้แนวสันผมดีปอมหันแมนจึกเจ้าเจ้ามดใหม่แนวกินคือปีนองเอียนเจอเจอเอาเห่าน้ำเจิมงามเหงือดแมนจึกเจ้าให้มันเปลี่ยนเฮอแมนไปซับอันใดเอคือจึกเจ้าเมื่อหมาโชตีปลูกไปเห่าเจอแต่ละปีที่กุกนำปลูกตั้งจึกเจ้าแนวก็ปลูกติ่งอิ่มแต่งหมวดไปแสบม้อยเมื่อตีแต่งออกมาสู่ตีปลูกได้เหอะกายแสบม้อยฮอดปีสองยี่สิบห้าอิ่มแสบม้อยได้88มาสู่ตีปลูกอันใดอิ่มมี52มาสู่ตีปลูกตัวสอยได้จูอัน5มาสู่ต่างมา27มาสู่ยังวางน้ำบ่หูแมนม้อยเฮาก็ปลูกได้ดังกี่จะเอาตั้งนำไปใกล้สื่อลีเอาอยู่แนวหักไม่บ่ได้เฮอ